0: 风开海星爬山云南不料不要摸干带皮星放靠干中内脑快点月啦高山美
1: 风开海星爬山云南不料不要摸干带皮星放靠干中内脑快点月啦高山美
2: ผู้ฟังต่างหลายข้าในข่าวสารในปองนี้ที่เพียงมีวังเนินปิ้งเกาจูพัมห้องพัมโจสังเวยช่างเวยหวยสังเวยสั้นจังฟูอยู่แวงเมืองเสียยกพัมโจตัวอยู่การเหตุสั่งตินักเดี๋ยวเขาปิ้งมาตั้งเส้นการตกเตือนปอกเหตุใดที่มาเวลาเมื่อปล่อยเสาเฮียงวู่ยีดีดินเอาเราพอตั้งทานซีเอ้ยขึ้นเออข้าวห้องเขียกลงเกาหอยโชคเหมือนกุ้นปอกฝาจ้างโคตรเสียงดีหลังสั้นเสียงตัวอยู่การปลูกขับหน้าคงสารเสียนเอาการห้องโคเก่าก่อนจีกาลาไวพาสาเฮสังปินวัฒนธรรมการเหลียวรอผอตั้งเฮท้าใดหางมีปินดีนั้นเวลาเมื่อปล่อยเสาเฮียงวู่ยีไปในพัดเกตมีคนออกไปดินเอาเราผอตั้งสามกุดสองปันฮาฮวยเหมือนกุ้นปอกไว้เจ้าปู่บอหือปลากุยแก๊สขาดเสียนตากับบ้านเมืองไทยวางเมื่อเจ้าไม่เดียวไปฟังคณะข่าวสารใหม่เข้มถี่ดันหาลอกเจ้าคำหลาแรงเซิงเว่ยช่างไว้หวยของพัมโจแขมใส่สอนสืบพัมเฮียนชิจิมเพนจงซูจีเมื่อดันสีหลอกซาแปะคำอยู่ในพัมโจจงยางสินสจิวซาสุ่มการทำเฮียนปอกที่เศร้าหาปากกำขอดนักและดันหาลอกสีคำที่ต่อจองการห้องเปียหมักดาวเรือยางโคช่างช้าในขุนนานปอกเกิดจองการเปียกนั้นไปออกการจีเน่ใหญ่นักถ้าฟังเอาเรื่องข่าวการบอกเก่าการเหตุสังสวัสดีและการเหตุฟังยึดหน่อยจริงโพดเพ่ไพ่ขำรับตั้งเส้นคำจองในเส้นเฮาก็ได้ตามการกึดป้องวังเนียนผู้เป็นสวัยสุจีปิ้นเก่าสุพัมโจพัมโจทนักว่าได้หูเจียงการถามการเหตุสังสวัสดีและการเหตุฟังยึดหน่อยจริงโพดการเพ่ไพ่ขำรับในเส้นเฮานั้นยาวการเหตุสังสวัสดีสู้ซองหือดีขัดแข้งฟังตาปอเกิดการสู้จองเจเจทัศน์ครอบครัวและชีวิตภัยเมืองสวัสดีและกะลาบันเมืองเตียงใจมันเวินดันหาลอกเจ็ดคำสวัยสั้นสันฟูเวียงเมืองเสยกความโซตูนอยู่จองการเหตุสั่งดินนักทำเห็นกระเด็ดตามใจความสี่จิมพินจงสู้จีเมื่อดันสีลอกซาแปะคำอยู่ในความโซจงยางสันสจิวหันปากกำใหญ่นักกระเด็ดตามใจความจงสู้จีเมื่อสัจจะคำตองบันเมืองยินนานปากกำขอนักนั้นจงอยู่ถันไตและถันเนื้อตั้งเส้นปกตังและกระเด็ดตามตั้งตองราชการเหตุได้แต่ตกดีปินดีตามจับแมนขัดแข้งบ่ฟงไว้ยับการเหตุสังยับจองเหตุการเปียงยับการนำเอาจบประกาศมาตกเต้นแถมไว้ปิดเปลี่ยนการเหตุสังตัวอยู่กันปุ่งเนื่องตามนำดีสงเหตุอะไรตาดีไหมไปเบาขาดวางเนียนผู้เป็นสวัยสุจีเป็นเก่าสุพรรณโจสปักกรรมวางยี่ปัวผู้เป็นสวัยฝูสุจีขันเป็นเส้นจ้างที่ออกการขำคอเอ๋เข่าปิ้นมาเส้นเท่าเทียมไว้ตัวอยู่จองการเหตุสังใจใหญ่ท่านข้างมันเหมียวกว้างการตกเต้นด้านหนึ่งถึงด้านสามตั้งเส้นการตกเต้นปรากฏถึงปอกเหตุใดดีมาตกเต้นจะใส่การเหตุสังก็เทียมไรมาเทียมไรมาเนี่ยหอยปุ่นได้สองปูนตั้งเส้นมีจองการเหตุสังตีนักไหมปั่นไป37จองการมอนตกเต้นปั่นสองหอยต่อชกโขยแย่มไปเมื่อโดนไปได้ต่างเขาเฮ็ดสี่หอยไป7จองเวลาเมื่อปล่อยเสาแห่งผู้ยีในปีนี้การีการเดี๋ยวเราผ่อตั้งวัฒนธรรมตีนานเส้นได้มันเว้นเทียมไรมาอีดินเราพอตั้งทันซีไอขึ้นเนอร์สองหอยสาวตีข้าวห้องเขียกเกาหอยโชคเหมือนกุ้นปอกไปห้องการเสริญฟ้าตั้งเส้นเจเจ็ดเพน่าข่อยการทำเฮียนสั่งซ้อนปกตังและกระเทตามตั้งต้องรัชการเฮด้าแต่ตกจีปินทีตามจบเมียนนั้นฟ้าจางโคเสียงตีหลานซานเสียนตัวอยู่การปลูกข้าวหน้าพอถึงเดินหาดับย่างสอนตั้งตั้งเสียงมีมอบการปลูกข้าวหน้าหกปันเช็ดหอยหมู่ไปกงซานเสียนเอาของโคเก่าก่อนสิการละไว้ภาษาเฮสามปิ้นวัฒนธรรมการเดี๋ยวรอผอดตั้งเฮท้าใดหางมีปินดีนั่นปีไก่ตั้งเสียนฮับห้องเขียกดิป้อสองหอยเหมือนก้นปอกตาเสาใดการเดี๋ยวรอผอดตั้งลง17กดเย็นใจตามกันก้อวงขวาและลี่ยปูย่างสอนเวลาเมื่อปล่อยเสาแห่งหูยีตั้งพัดเดชมีกุ่นออกไปดิ่งรอผอดตั้ง3กดสองปั่นฮาวายเหมือนก้นปอกทำนาลปิกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใด3ปุ่นไป6ไปในพัดเกตการจกจ่ายใสการเดี๋ยวรอผอตั้งปั้นแปดหอย54กดยันไปทำนาลปิกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใด2ปุ่นไปเก่าหอดถึงปี2ปั่นไป26ตัวเดินสีดับพัดเกตเฮามีเงินต่างพัดเกตสุนไว้34ปั้นหอยไปหากกดยันเงินอเมริกาเจ็ดเกมเดินซ้ำดับทำนายมา6หอย84กดยันเงินอเมริกาทำนายมาหอยปุ่นใด2ปุ่นไปติดต่อปลาเรากุยจงทงไปสู่ถามบ่าเมืองไทยวันดินเสียนผู้เป็น

เป็นผู้บากกำในโครงการว่าเจ้าปูวันเจ็ดคำออกปากว่าโต้บอกถือปลากรวยได้แก้ขาดเสียงตากับบ้านเมืองไต้หวันมาเจ้าได้พัมซูพิงยานมีพระเดชจงโกรธหนึ่งจันฟูพระเดชปาซีวันเจ็ดคำพระกัตตาต่างปีสองพันปลายสอดโตเดินหาโลกเสวยคำไปติดต่อพยาสรอนจงโกมีกันนังซื้อขู่เจ้าก็ได้ตามกล่องปองป้อปานกันนังซื้อขอขอบเลี้ยนก็ได้นาตามว่าเจ้าปูพระเดชปาซีเพื่อออกการปุ้งเต๋าพยาสดอนสงขวายนมิงกงโฮโกมีการนั่งซื้อหูเจ้าป้อปังการนั่งซื้อขอขอบเลี้ยนก็ได้ปอกได้ขอขอบเลี้ยนเวลาหึงตึกเนี่ย30วันนาตามท่าซื้อนิมูทงฉินเสือพระเตยีล่านเปียวข่าวสารว่าทหารนำอิสลามก็มีไหวตุ๋ยในพระเตยีล่านวันเปลี่ยนคำกันให้เจ้าออกปากว่าเฮอสปาวลงทหารพระเกียรติอเมริกาซ้ำกันเสพระเตยีล่านปล่อยมักเต้าตานและยุ่นบินก็มีกุนพัดล้อมกลุ่มเสร็จแล้วพัดเธอสปาวลงพักปลายนำให้สมมติดีเคอมูจินันอันสกามเพียออกนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำเพียเสียงปองนี้เพียข่าวสารใหม่ก็ถึงตีนี้

0: ตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในห้ำเห็นความกึกสีจิงพิงปีสองปันไปสัตว์สีโตเดินหกหล่อ11คำถึง19คำสีจิงพิงจงสู้สีอยู่เมื่อเขาเจ็ดชิงไข่นั้นเผียวกำปักเสียออกบ้านต้องมั่งเกินตีนักนี้ที่ได้เหือพอให้มีหนาหมูเล็งดูนั่นอีกเทียมตาเศร้าใดมาเทียมไว้ตุ่นอยู่ทรงกำปุกสั่งข้องสั่งให้หนาอันมีที่ต่างรับซุ้งกำจอยหือบันตุ้งมังเกินปุ่งเนิ่งกันเหล่งดูตามบ่อมีไอ้เบอร์เขาหุ่มหือทลาข้องสั่งให้หนาอันมีที่ต่างรับซุ้งได้ปุ่งเนิ่งเฮ่อเฮงไปตุ่นอยู่การสั่งเตียงบันตุ้งน้ำงามบันเมืองรับซุ้งตุ่นอยู่เปลี่ยนไก่ป้าวินิเก่ากวนอันเบาดีนั่นฝั่งตาปอกตกพันไปเทียมอามาขามเบาหือปอกเกิดช่องการปอกตกพันไปเทียม
1: ตีกองโถให้กูกองครับโยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับโยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไต่สาเสริญมนบ่อน
0: ตีกองโถให้กูกองครับโยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกยอเมืองคำใหม่น้ำงามกวยฟังเสียงคับใจสาเสิร์ฟมวนก่อน
2: เมียทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ได้กินวันผู้ขาปิ้นกองเจนอยู่ในเวลาเพออกกำคับกำโซบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมวนวอนต่วนใจนั่นมาเพออหือต่างหลายฟังในกำคับคับว่าพร้อมจอดห้องเมืองหลือและพ่อเพไปไกลปังนี่นางเดี๋ยวคับตามไหมบ้านเมืองใต้เปลี่ยนใหม่เสียนทานบ้านเมืองคำก็จัดไซเฮอก้อยมาฟังกำครับปิ้นจังครับเมืองอีกองครับ

ตะปะตะลุงแต้นไม่เส้นนำเนื้อไผ่หลอกห้ามจอดห้องเมืองเลยได้พอเพไปไกลบางนี่นางก็ได้ครับตามไม่บ้านเมืองไตได้เป็นไม่เนพ

ฟุ้งแขกเต่าลิงลายและมาสืบแสนใจมองไตกว้างงามตาสะอาดปัดจันหน้าลาดแก้วไพฟ้าจ้าง

หน้าบาดแล้ววันนี้ดีแล้วห้องเมื่อมันอาจจะปูปังหนังการนั้นมืดมอลำและบ่มีมาไก่ตั้งไตเข่าเว้งเต่าได้จะอ่านเศร้าว่ารถเตี้ยวไปเตี้ยวมาได้บ่มีตีของต้องก็ล่วงเฮิรนไพ

ันดีแลกับตั้งโดดหน่อยอยู่ตั้งพัดแลนปล่อยเต้วกะแอวไข่ไผ่ลองได้แล้วยอมจูมือของติบห้องเมืองดีมีเส้นจองปานอัน

ใจกองข้ามนางตัวเดียวหันที่ไหนกาวันทุ่มปันเจ้าตั้งบนลายพอปะยองเมืองลือมาอยู่ตีบของแทนนอนเมาใจกองข้ามนางแป้งเอาแล้วห้อยลองแล้วเครื่องตีบกี่มีแล้วก็อยู่แฮบกับโตสุติพ่อแม่ห้องหากันก็บ่อยากสุติกูลอยู่ห้องฝากก็เดี๋ยวก็ตีบลังกาโฟจากันแนวปันยินหูปอมนากูเมืองห่อฮักแต่ยังเซวและเปียวันรักแดวเจ้าตั้งบนก็ฟังทีกองข้ามนางก็มาเอามีปีนอกแต่ตามเรื่องตานเบาใจรับแก้มฟันและนับอูปันเล่าตานไผไข่หันบ้านใต้เรือไปมาพอปันมาเลยนะก็ยัง

การสปาก็บอกตัวเนื้อตัวกายแข็งขันเนื้อตัวดีจิตใจดีจริงจังอยู่ดีมือวันไปหน้าผู้เฒ่ากุนเก๋ผู้ได้กุนนั้นก็เมียนหักษาเนื้อตัวหิ่งวังหือผู้ได้กุนนั้นได้อยู่กินตามดีมือวันไปหน้า

ต่อมานี้เฮาก็ได้สู่กันมาฟังกำคับฮักเอตังโจในกำคับคับว่าสองเฮาได้มาฮักกันสู้ขึ้นสู้ฝันฮักกันเบาหายอยู่ในใจปีสุขใจเบาหายหรือสองเฮามีใจต่อกันบ่มีวันที่เฟียดกันนั่นหรือนางหวังใจที่ฮักนางเบาหายฮักน้องไปถึงตังโจประเดี๋ยวก็มาฟังกำคับบทนี้

ต่อมานี้ดิฟังกำคับบทนี้ปิ้นกำคับเก่าไว้บทหนึ่งความฮักดีส่วนควันหันยามไหนฟังกำคับบทนี้ก็เหมือนจังคือของถึงเมื่อต่างหลายปิ้นเบาปิ้นเซาเกยแอบกันไว้นั้นเฮาก็จะกำมาฟังกำคับบทนี้

0: อ๋อเป็นตุงโบซาครับเขาเดินดังขันเด้
1: ลังในลังในแล้วเฮิรนมีปีรองบ่
0: ยังมีปีรองก็มีหางเกาสูเฮิรนก้อยครับเขาเดินดังขันเด้
1: เออลังในลังในดูดูอันใดโหล่ะผักหันว้าวไว
0: ดุงโบเมื่อวาที่สัง
1: ล่าผักหันว้าวตันเศร้าเมาอยู่ดีตีเฮินเฮาเผอซัมบ่เป็นสังเอา
0: สองวันปุ่นนั้นเอพิงซัมโปเมาอยู่ดีซักซ่าเมาจ่าเบอร์ว้ากลางขึ้นซัมโปดื้อไม่ไข่เกียนแฮงอ่ะ
1: แล้วปีต่างผู้บอกให้ก็ต้องเจ้าว่า
0: ปีต่างกะลาจังอ่ำปาดูสัมโปหัวบีพิงเขา
1: บีพิงเขา

0: ปือพวกบ้าเจ้าก็ต่างเฮ้กำซือ
1: ไอ
2: ้มือพวกจังกาต่างก้อยโกผีหมูเปต่างผัดผักอ่องตันเศร้าเขาโหทำก็อย่างจำเมา
0: เมื่อว่าสังผีหมูเปต่างตีไปกะ
2: เมื่อจำเขาจะรู้เมื่อว่ามือพวกจังกาตั้มไปผีหูมันตีเลยเฮินเขาหับผีหมูเปต่างไว้เมื่อสู้รอเอาข้าวสารมาตาสว่างสามปีเดิงจังตีไรซาเมาลันมันโดดไปกะอาลายังหายแล้วยาว
0: โอ้เกาถ่วมคำนุ้งหมูค่ะกำในเกาก็เอาข้าวสารมาไปให้เจ้าหมูเอาไปกะเถอะค่ะ

0: 西，埋着高人说往东海去家。人来人来，我农苗下来呀、啊，本家紧把歪，哈皮派长得连刀。本金波母他在毛顿了长地山西行吧。哎，杨奶杨奶。
1: 俺今天等来同做来便正在俺方话三月热行来正能来没来好心拜等台阿信博地马好心长及拜二等来同听。广播博来拜面后苏东二比东好等来有利今晚恨热莫松。
2: 云南新时代什么拉库是布拉达，中华家库木卡木伟是布阿嘎爱。
3: 云南新时代什么拉库是布拉达，中华家库木卡木伟是布阿嘎爱。
4: 是噶么达阿爱，靠侬阿普脑尼看着阿么尼，木卡木伟是布阿点百度热爱，你得让那木卡木伟是布阿点他。มันเอาโอร่ามันเอาวังทะขวัญจิบอยู่แอมขวัญนี่ปังตานากายช่องนานแอร์องเศร้าลุเทจงทงกรรมขวัญแอร์มุขวัญกันเดียนจ

0: หลับก็นอนได้หลังนะมุขอนมงวยก็พันตองก็นาและจังสิเปิดทันไอเจอย่านั้นหลังไปครึ่งกะ
1: ทีมลิทีมก็เดี๋ยวมาลิสุสิสิจะว่าจะไปลิสุงูน่าลูกสุชูเพชูจะไปอาจจะสู้ฮ่าฮ่าอามันนัวน่าลูกว่ามันเนี่ย云南广播电视台广州夫妇栏目《明星啊》，我念李松文白说阿庆啊，阿们念阿吉说的木瓜驸马正啊，侬话念阿里瓜松哎，我念侬木李松胖啊，侬话念木瓜念阿里大啦，阿们念你妈啥木瓜瓜种的瓜大吗？我话爹们念侬木白吗？木瓜弟弟就瓜就，有木有路的世界搞得起来，木瓜说不说念。人家非麻烦了，木瓜土不熟捏，挖石，吃不晒起熟捏，挖石，白晒得熟捏 ，AC， 阿吃低熟捏，打晕了，阿木捏木瓜听不得，拿到家来。

0: 声比较温暖，合十半比张合怕啥带
1: มิตรฮักผู้ฟังต่างไรสวัสดีอยู่ดีกินวันผู้ขาปิ้นจอมพองอยู่ในเวลาเพียวกำครับบอกนี้ผู้ขาเดี๋ยวกำครับเขาบ่าวเศร้าครับตบกันนั่นเพียวหือต่างไรฟังกำครับเขานี้ปิ้นแอบคำตบนาวอนได้อีกขั้นคำนาวอนครับ
2: แนวไอ้แสงจื้อว่าเดือดดาวหมู่ก็ซอยจู

นางนี่ตอนแลกินเข่าก็ตำโคกสุตีได้ก็เจ็ดจินปูล้านและใจเอ้ยโอ้ยแหละโอ้ยน้อมันบ่วนไปสู่ปีแลเป็นลูกล้านเซียนสุตีตอนได้กินเข่าก็

่คำหน่อยสื่อตาวายตาเลสิเตอร์โอ้ยเลโอ้ยน้อจ้าอุปมาเต็มมาเมื่อนาปีแลกินเคพักบอนแลใส่สนลองโอนทนก็ใจได้ฟื้นต้อง

สุติขันคำนางแลหายก็เบายังก็แผ่วต่อถึงแรงวันเนนางว่าน้องแลใครฮักก็แลแป้งปีปันใดสังมา

พึ่งห้องอนและตันบีบเดวเอ้ยโอ้ยน้อจัดว่าสังมาวันและกว่าโคยติมหน่อยอย่างขาเนื้อไฟก็จัดว่าสังมาวันและโปเจ

ผ้าไหมเมนขอมาเดี๋ยวนี้ขอใจอย่าน้องรักอายได้ตัวอยู่ไกลใจพี่เอ้ยโอ้ยน้อสั่งมาพิษใจใจก็จัดเทว่าไอ้ตกน้ำก็เสพเปิ่นขนเนื้อได้นางเอ้ยก็พิษก็ใจไอ้ไฟนี่เสพเปิ่นจริงท้อได้นางเอ้ยโอ้ยน้อสั่งมาพิษก็ใจ

ยากะลาอีขันน้องก็เสดอกเสได้ก็น้องรักอายแม่เมื่อยันหุ่นนายเปียร์

ก็ให้ไว้ถากกายได้เนาะปอเลินอ่อนซ้อนเล่ตัวนี้เอ้ยเอ้ยเฮ้ยเสียเจ้าน้องเลยมาเฮ็ดก็น่าไว้เลยถากกาน่าก็ปิ้นเป้าถาก

่นเสียวหน่อยเผยดอกจีกองต้นนี้เอ่ยกานาพี่ก็ดีป้องเล่พองเล่เอาล่ะคุณพันมาเป็นกูน้องซื้อว่าก้อยเกินเจ้าหอมหักก็ก้อยเกินน้องก็ไปจ้างก็หน่อยและไปขุดดินเถินบ่าเอากาใจเอ้ยเอ้ยเอ้ยความใจน้องและก้อยจ้างและก็หน่อยไปบกเลินดินสูงหน้าก้อยบกดินสูงสูงเป่งเป่งไปก็เว้งเอาอายเสียว่าพี่ได้ได้เอาหล่าโตไอไปเป็นกูเมลงสองหูน้องปั้นโป่งแล้วก้อยทอกเมพี่เอาคอนตอกเข่ากากังนาก้อยกุ้งลังเอาก็เท่าแสงน้องคุณเมาแล้วก้อยคำปุ้นจำใดเอาเต่าบะก็ตกขี้พานก็ก่อนเต่าเฮ้ยปอเลินอ่อนเล่าป

ขอฝากเงินฝากคำมาตอนพี่ขอพยายามและเคยตอนเนี่ยมาพบปอขอรับพี่เอ้ยโอ้ยน้อสามได้ห่อนแสงยันเดียวลูกพี่น้องพี่ดีจังไตยองเนี่ยไปลุมพี่ก็เป่าได้หุ่มผ้าได้กู้สอนได้ไปลาได้สุ่มไปวางเว้นเตอร์เนอร์โอ้ยน้อนางมาไทยได้เซนเทนเอ้ยพี่ก็เป่าวางเว้นได้ก็นางมานางนาวิโอเขาในเวียงเล็กก็โตอ่ะ

เจงว่าเบาปินสังแลก่อนมอนหนักเบาปินสังนี่เปิ้นว่าการอันต้องนี่หันกันนี่เหมือนหมากมันลูกตอนกันว่าปีดีอ่อนเอาข่อยและอีจ้อย

าบุญกาบหลาอีแป้งจ่อยไข่โจแอวปันหน้าและน้องหักอายปอซาลีอ่อนขาวฟูตัวนี้เอ๋ยเดี๋ยวน้อและบุญกาบข่อยและอี

เลยเอาปืนผิดกันนี่ล่ะน้องเฮ้ยและใจขอดย่างเป้งปืนเอ้ยเอ้ยน้องแล้วไปขับมาดอกมาปิ้นกูป่าอ๋อน้องก็ย่อมาดอกมาปิ้นกูป่าเข้มก็ดีกา

เด้อเว้ยปฏิเปิ้นและหรือยอดสายใจนี่พบจอดปันหน้ากว่างปฏิเปิ้นหรือหลาอีจอยพบจอดเมืองลาวปฏิเจ้าได้หันเพื่อใครสั่งสงครามคือต่อปีและพ่อหน้าอีจอยและเมื่อใดหมื่นคำแดงน้องหักอายตัวน้องอ่อนแม่แป้งเปิ้นเอ้ยเด้อเว้ยชื่อได้บุญใจมีได้และกินข้าวหุ่มฟ้าและใจเฮยเมืองลงเปิ้นเอ้ยได้และกินปลาหุ่มหีบได้หีบจอนกันน้อยและแอบคอกลายแดงได้แอบหนอแจ้งแวงลาน้องเฮยมาดีสร้างใจใจเปิ้นเอ้ยซื่อ

ซอยกาไปและใจคนเมงามเปิ้นเอ้ยอันว่าอย่าถอยเจ้าหอมหักอย่าไปถอยก็ดีกาแกนว่าปีแล้วโหและปีนพอยและคำน้องไต่ลงบักโอเปิ้นและหลานน้องเฮ้ยเมื่อนอ่อนเล่างามเปิ้นเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยวันนี้ปีก็

ปินหังคุ้มคำอายและโตน้อยและใครโตบื้อใสบ้าได้จ้าเมื่อนอ่อนย่างเป่งเปิ้นเอ้ยกันมาพบปล่อยหลาและปินหังนี่อายพี่คุ้มน้อยที่ทำออบ

เด้อเว้ยแกมาเสียงนี่ลืมกำจ้าขออย่าลืมปีอายลืมบ้านแล้วขึ้นแล้วขออย่าลืมเอิ้นซอยกาปีตอดีปอยแอลเฟิร์นเปิ้นเอ้ยเด้อเว้ยแกมาเสียงนี่ไปอีนึงเอ้ยแกว่าน้อง

ก็ว่าน้องอยู่หันเสียแล้วก้อยเฮ็ดเป็ดซาดีก็ดีกาก็ว่าพ่อทำบุบและทำตีเด้น้องก้อยปิดมาอยู่เบิ่งลงกวางดอกปีเอ้ยมา

เหล่าแกว่าใต้ปิ้นเขาแม่น้อยบาดีหับเมื่อเย่แกว่าใต้ปิ้นพ่อใต้ลงน้องมันเบาดีขึ้นเบาดีเมื่อกึ่งนอนแลบขังบาดีเมื่อเสือนอนแอบน้องยิงหลาเสียงจอยเมจ่าขับย่างเป่งหักเปิ้นเอ้ยเดวเว้ยนางเฮ้ยนางตามใจเจ้าหอมหักตามใจก็ดีกา

เดี๋ยวเว้ยสิว่าไตลงน้องบ่ามีโพตำและใจเฮอและเปขันขึ้นใครขี่ไล่ลงนำตำและใจอายป้อหางนี่ใครขึ้นและใครมาเฮินอายและแป้งตูเมื่อจูสอยกาใบไม่เฮินอ่อนเล่าฟูเปิ้นเอ้ยเดวยฟังต่อเมโตอีลีหนังและลำเต้นเมโตเอ็นเข็นหนังลำต้องเปิ้นเบากี้เมโตอีลีหนังและต้องเต้าหอเต้าสอยหักเกยชีดีกึ่งใจเก่านอนในอินเล่าเสียงตัวดีนี่ขึ้นไหวเหมือนสาวแทนน้องมายาเปิ้นมาแอวและเกยเดี๋ยวเอ้ยปีนี้คือเพลาปีนจูน้องขึ้นขยันปีใจคุ้งน้องขึ้นแควตุนตัวเสียงเมื่ออยู่ในเมื่อก

ำนิ่งตามจังน้องเลอายไม่จังครับยังเป็งนักกวยนางแห่งปีใจหุงซาเสิร์นมนดินหากว่าดินเมืองตีบสิบสองใหญ่ปันนามันเปิ้นหรือสาเพียวจอดในเมย์โกลปีเอ๋งเดี๋ยวเอ้ยได้มาครับอยู่ก่อแอมน้องวันนี้อย่าไปอุโพหักเกิดมาจากคุ้งปีได้มาครับอยู่ก่อแอมน้องอย่าไปอุโพแสงสอยกาไปและใจปล่อยตามันเปิ้นเอ้ยว่ากับยอดใส่ใจและโพแหลมซ้ำวังและปีนางโพบ่ปล่อยหลาปีนางบ่เหมือนปีใจคุ้งนี้สอยกาไปอุลุงปล่อยไตลงเปิ้นเอ้ยสวยสวยครับทุกคน

เปิ้นหุ่มสาใจย่อเปี้ยเอ้ยเดวเอ้ยเล่มใจปีจังแสงและอีนางจังอายต้นเอ้ยปอต้อ

0: อยากเอ่ยปอและเฮิรนอ่อนผิวแดงตอนนี้เอ่ยซุยซุย
1: มิรักผู้ฟังต่างไรป้องมีเพียวกรรมครับกอดถึงตีนียินดีครับต่างไรหับฟัง
2: 云南广播电视台民族广播，
3: 云南广播电视台民族广播，
4: 南湖科普基地，
5: 正破噶铁五千智慧，
6: 当代十三万呐，
7: 你苏我在乎，
8: 广播涵盖带红，
2: 不同的语言传递同一个声音，
3: 云南广播电视台民族广播。与您真情相伴。

อ๋ออันนี้ตีเจอเขาการู้สนซ้อมหูผับปึกดันกะจ้าโจผีเด็ดใบเด็ดเดียงจวมเขาเข้าเดินมาปอมาติกเชี่ยวได้ขวัญอีดานเขาเก่าปอเด้อตั้งตีไม่เป็นใจเก่าตีได้ห่วงขวัญหันวากขึ้นมา

อดบทซ้ำซ้ำสุงป้ากว่าเปิมบีพิงออกยันกาห้องกลางเปียกสำคัญผิดกิดเจอต้นเสียงพาดาอยู่ที่ปิงสาเจตเก่าขาใส่เจอเปียงกึมยังดงดึมชินหาเขียนเอร้านเก่าขายันผัดตั้งพิธีขาได้เดียอ๋อสาธุสาธุสาธุ

0: ยาซอนยาซอนก็อยู่เฮือนาย
1: อยู่ว่าอยู่ว่าปินผา
0: ปินเก่าเก่าปินหมูสูบเหล็กซา
1: อ๋อเป็นนุ้งหมูสุบเด็กได้อันใดตึงผีผีสู่เต้าเก่าติได้ฮับบันเข้าเผียวสู่ถึงตันฮับบันตักกะยิ่งปีต่างเบอร์ตั้งเป็นด่านเก่าเอพิงจังตีเซียน

0: ปินตุงโบซาครับขอเดินดังขันเด้
1: ลังในลังในแล้วเฮือนมีปีร้องบ่
0: ยังมีปีร้องก็มีหางเก่าสูเฮือนก้อยครับขอเดินดังขันเด้
1: เออลังในลังในดูดูอันใดโหล่ะผักหันเว้าไว
0: ้ดุงโบเมื่อว่าที่สัง
1: ล่ะผักหันเว้าตันเศร้าเมาอยู่ดีที่เฮือนเฮาเผอซำบ่เป็นสังเอา
0: สองวันปุ่นนั้นเอพิงซำบ่เมาอยู่ดีสักสาเมาจ้ะเบอว้ากลางขึ้นซำโปดื้อไม่ไข่เกียนแฮงอ่ะ
1: เลยปีต่างปุ่มบอกให้ก็ต้องเจ้าว่า
0: ปีต่างกะลาจังอ่ำปาดูสัมโปหัวบีเพียงเขา
1: บีเพียงเขาบีเพียงเขาอยู่ทางไหน
0: บีเพียงเขาอุ้มเอกเลยใช้ยงตุยตังปีหน้า
1: อ๋อ
0: ดุงโบว่าจับเจอมือซ้ำตักตุยเลยปีต่างนั่นดูเอพิงกว่าตีจะได้หายได
1: ้เออก็ซ้ำตักตุยขัน

0: ปื้อพวกบ้าเจ้าก็ต่างเฮากำซื้อ
1: ไอ
2: ้มือพวกจังกาต่างก้อยโกผีหมูเปต่างผัดผักอ่องตันเซาเขาโหทำก็อย่างยำเมา
0: เมื่อว่าสังผีหมูเปต่างตีไปกะ
2: เมื่อจำเขาจะรู้เมื่อว่ามือพวกจังกาตั้มไปผีหูมันตีเลยเฮินก็หับผีหมูเปต่างไว้เมื่อสู้หลอกเอาเข้าสารมาตาสว่างสามปีเดิงจังตีไรซาเมาหลันมันโดดไปกะตาหลายังหายแล้วยาว
0: โอ้เกาถ่วมคำนุ้งหมูค่ะกำในเกาก็เอาเข้าสารมาไปเฮ้เจ้าหมูเอาไปกะเถอะค่ะ

0: 央莫别当，定恩夯侯如马来马当路对，你把一等呀后等你给把马当盆兵，应对热盆一样夹灯锁锁哈张魔卓累砸张魔卓累砸
1: ก็ชิงกะหลีปังกับหนึ่งครับ

0: ต้นไหนได้หลังนะมุขคอนมงวยก็พันตองก็นาและจังสิเปิดทันไอเดียอย่านั้นหลังไปครึ่งกัน
1: ทีมลิทิมกว่าเดียมาลิสุชิชิจาวาจะไปลิสุงูน่าลูกุสุชูเพชูจะไปอาจจะสุขหัวอามะนุวันน่าลูกว่ามันเนี่ย云南广播电视台广州夫妇喇嘛明星啊，往年李松文白说阿庆啊，阿某年阿吉说的木瓜驸马人啊，侬往年阿里瓜松哎，往年侬木李松胖啊，侬往年木瓜年阿里大啦，阿某年你妈啥木瓜瓜种的瓜大嘛，我第二年侬木白嘛木瓜弟弟就瓜就，有木有落袋世界卡多伊嘞，木瓜在五十年。人家飞马棒啊，木瓜头五十年瓦石，七百三七十年瓦石，八三六十年 AC， 二七第十年打云啊，阿木年木瓜天马带拿到家来。

0: 行比较温暖，合适伴侣，张合怕啥带。
1: มิตรฮักผู้ฟังต่างไรสวัสดีสาดีอยู่ดีกินวันผู้ขาปิ้นจอมพองอยู่ในเวลาเพียวกำครับบอกนี้ผู้ขาเดี๋ยวกำครับเขาบ่าวเศร้าครับตบกันนั่นเพียวหือต่างไรฟังกำครับเขานี้ปิ้นแอะคำตบนาวอนได้อีกครั้งคำนาวอนครับ
2: แนวเอ้ยแสงจือว่าเด้อดาวหมู่ก็สอยจูกัน

นางนี่ตอนแลกินเข่าก็ตำโคกสุตีใดก็เจ็ดจินปูล้านและใจเอ้ยโอ้ยแหละโอ้ยน้อมันบ่วนไปสู่ปีแลเป็นลูกล้านแสนสุตีตอนได้กินเข่าก็ยุ่นก็จักหมอกานาสนแลปีใครก็สั่งแลปิ้นสู่ก่อนหอมหักก้อยไปหาลูกสะทีดอใจเอ้ย

สุติขันคำนางแลหายก็เบายังก็แผ้วต่อถึงแรงวันเนนางว่าน้องแลใครฮักก็แลแป้งปีปันใดสังมาไกลจากใจปันนำเว้นฮักลาเบาซ้ำแต่ไปอยู่ในลืมเมียนอก่อนเต้ายอดตาเมยก็น้องฮักอายสังมา

าน้องรักอายได้ตัวอยู่ไกลใจพี่เอ้ยโอ้ยน้อสั่งมาพิษใจใจก็จัดเทว่าอายตกน้ำก็เสเปิ้นขนเนอได้นั่งเอ้ยก็พิษก็ใจอายไฟในเสเปิ้นจริงท้อได้นั่งเอ้ยโอ้ยน้อสั่งมาพิษก็ใจอาย

ยะกะลาอีขันน้องก็เสดอกเสดายก็น้องรักอายไม่เมื่อยันหุ่นนายเปียร์

น้องซื้อว่าก้อยเกินเจ้าหอมหักก็ก้อยเกินน้องก็ไปจ้างก่อน้อยแล้วไปขุดดินเถินบ่าวกาใจเอ้ยควานใจน้องแล้วก้อยจ้างแล้วก็น้อยไปบอกเลินดินสูงหน้าก้อยบอกดินสูงสูงเป่งเป่งไปก็เว้งเอาอายเสียว่าปีได้ไรเอาหล่าโตไอไปปิ้นกูเมลงสองหูน้องปั้นโป่งแล้วไปทอกเมปีเอาคอนตอกเข่ากากังนาก้อยกุ้งนั่งเอาก็เท่าเสียงน้องกุ้นเมาแล้วก้อยคำปุ้นจำได้เอาเต่าบะก็ตกขี้พานก็ก่อนเต่าเอ้ยปอเลิศอ่อนเล่าปานตัวนี้เอ้ยซื้อ

เจงว่าเบาปิ้นสังแลก่อนมอนหนักเบาปิ้นสังนี่เปิ้นว่าการอันต้องนี่หันกันนี่เหมือนหมากมันลูกตอนกันว่าปีดีอ่อนเอาข่อยและอีจ้อยก็เสียงลากปึงใจและสอยกิ่งใบใจหักเกยนางกองโตนี่เอ้ยเดี๋ยวน้อแหลมเดี๋ยวน้องจึงว่ามาปบอายปีว่า

ุญกับหลายแป้งจ้อยไข่โจแอวปันหน้าและน้องฮักอายปอสาลีอ่อนขาวฟูตัวนี้เอ๋ยเดี๋ยวน้อและบุญกับข่อยและอีก

เอ้ยน้องน้องแล้วก็ขับมาดอกมาปิ้นกูปลาอ๋อน้องก็ย่อมาดอกมาปิ้นกูปลาเข็มก็ดีกา

เด้อเว้ยปฏิเปิ้นและหรือยอดสายใจนี่พบจอดปันนาขวางปฏิเปิ้นหรือหลาอีจอยพบจอดเมืองลาวปฏิเจ้าได้หันเปื่อใครสางสุ่มข้ามกืดต่อปีและพ่อหนาอีจอยและเมือนใดมืนคำแดงน้องหักอายตัวน้องอ่อนแม่แป้งเปิ้นเอ้ยเด้อเว้ยชื่อได้บุญใจมีได้และกินข้าวหุ่มฟ้าและใจเฮยเมืองลงเปิ้นเอ้ยได้และกินปลาหุ่มหีบได้หีบจ้อนกันน้อยและแอบคอกลายแดงได้แอบหนอแจ้งแวงลาน้องเฮยมาดีสร้างใจใจเปิ้นเอ้ยซื่อ

ซอยกาไปและใจคนไม่งามเปิ้นเอ้ยอันว่าอย่าถอยเจ้าหอมหักอย่าไปถอยก็ดีกาแกนว่าปีแล้วโหและปีนพอยและคำน้องไต่ลงบักปุ๊บเปิ้นและหลานน้องเอ้ยแม่เอิ้นอ่อนเล่า

0: ปินหังคุ้มคำอายและโตนอยและใครโตบื้อใสบ้าได้จ้าเมื่อเฮิร์นอ่อนย่างเป่งเปิ้นเอ้ยกันมาพบปล่อยหลาและปินหังนี่อายพี่คุ้งน้อยดีทำอบโคจูสู้บู้อายการเงินก็จางเลยฮะเก้อเอ้ยเดวเอ้ยยาขี้เจ้าหอมหักยาขี้ก็ดีกาสอยกาปีตอดีปล่อยเมแป้งเปิ้นเอ้ยกันว่าเสียงดีไปแล้วตุนโตไปอยู่ในและเมย์โกกันว่านอนนี่ลืมกำหักคอยอย่าลืมกำจ้าป้อจ้าขับกุนเมาดอปีเอ้ย
1: ซุยซุย
0: เดี๋ยวเอ้ยกันว่าเสียงนี่ลืมกำจ้าคอยอย่าลืมปีไอลืมบ้านแล้วขึ้นแล้วคอยอย่าลืมเอิญสอยกาปีตอดีปอยเอลเฟิร์นเปิ้นเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยกันว่าเสียงดีไปอีนิ่งเอ้ยกันว่าน้องอยู่บ้านเมืองเปิ้นโก้บ่จับขึ้นบ่เหมือนแหงเมืองเฮาปีเอ้ยอันว่าอินเราเสียงตัวดีมันดีขึ้นภาพใจและเมย์โก้กันว่าน้องอยู่หันเสียแล้วก้อยเฮ็ดเป็ดซาดีก็ดีกากันว่าพ่อทำบุบและทำตีเล่น้องก้อย

ยปีนี้ตายปีนอมบ่าวดีเจเหล่าแกว่าตายปีนเขาเมน้อยบ่าดีหาบเมื่อเย่แกว่าตายปีนพ่อไตลงน้องมันเบาดีขึ้นเบาดีเมื่อกึ่งนอนแลบขางบ่าดีเมื่อเสือนอนแอบน้องยิงหลาเสียงจอยเมจ่าขับย่างเป่งหักเปิ้นเอ้ยเดวเอ้ยนางเฮ้ยนางตามใจเจ้าหอมหักตามใจก็ดีกา

ขันขึ้นใครขี่ไล่ลองนำตามและใจอายป้างนี่ใครขึ้นและใครมาเหินอายและแป้งตูเมื่อจูสอยกาใบแม่เหินอ่อนเล่าฟูเปิ้นเอ้ยเดวเอ้ยฟังต่อแม่โตอีลีหนังและลำเต้นแม่โตเอ็นเข็นหนังลำต้องเปิ้นเบากี้เมตุอีลิตหนังและต้องเต้าหอเต้าสอยหักเกยชีดีกึ่งใจเก่านอนในอินเล่าเสียงตัวดีนี่ขึ้นไหวเหมือนสาวแทนน้องมายาเปื้อนมาแอวแหลกเอเดวเอ้ยปีนี้คือเพลาปินจูน้องขึ้นขยันปีใจคุ้มน้องขึ้นขยันตุนตัวเสียงเมื่ออยู่ในเมื่อ

12ใหญ่ปันนามันเปิ้นลือสาเพียวจอดในเมยโกละพี่เอ้ยเดี๋ยวเว้ยได้มาครับอยู่ก่อแอมน้องวันนี้อย่า

กิดมาจากพุ่งปีแต่มาเข้าอยู่ก่อแอบน้องอย่าไปอูโพแสงสอยกาไปและใจปล่อยตามันเปิ้นเอ่ยว่ากับยอดใส่ใจและโพเล่มซ้ำวังและปีนางโพบ่ปล่อยหลาปีนางบ่เหมือนปีใจคุ้งนี่สอยกาไปอุลุงปล่อยไตลงเปิ้นเอ่ยสวยสวยครับ

0: ไม่ได้ครับผู้ฟังต่างไรป้องนี่เผากรรมครับกอดถึงตีหนียินดีครับต่างไรครับฟัง
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 云南广播电视台民族广播，
3: 那好科普之旅，
4: 正破价铁五千出柜，
5: 降低十三分啊，
6: 你苏我姐夫，
7: 广播涵盖的红，
1: 不同的语言传递同一个声音，
2: 云南广播电视台民族广播。与您真情相伴。

0: 手臂麻痹不会有困难哈呢。麻痹手臂不。
1: แต่ก็นุ่งหลังไปกำมือคนเลยแล้วล่าหูชดเจาะคอโอมิบูจาวีกำมือคนที่เจาะอยู่แล้วน่าป่าชมมาช่วยกับกำมือวิเลล่าชาอายุปีข้าวีนาเลมาอาปีกากตาวีแต่ก็นุ่งก็คอยอยู่ให้อยากขยันหนอถ้าก็กาสละตัววีแต่ก็นุ่งก็คอยที่เจาะขี้นาเลมาอาปีกากตาวีมาหิชิเล่แล้วแม่มีแม่กูวีที่ได้เกิดกูฮัลลาโก้ขี้ลิชาสวาจัมมีวิลาหูยากากตาวีแต่กะโนกะคอยอยู่กามือข้อกาปาชิดได้เกิดแรงหือสวาจาปากแก่ขาวิลาหูยาอยู่โอ้โหสิ่งนั้นเนี
2: ่ยราชินีชีชีเจวีลีมิกาชนุวันยูชีชีเวลีSomei maja achi li khotza khodo aji chele Nechi kua na pati nga so achi li Zachi kutua le tzipu ki ka ato ate
3: Kile teke ya能对耶，吃苦也可可，操娘耶，阿都来过。哈喽耶，哈白他过来耶，你耶都我都你也吃过，你没耶给哈喽。

0: แต่ก็นุ่งละไปกามือโคเลยงาฮือลาหูชดเจียวโคอมีบุญญาวีกามือโคที่จั่วอยู่เออนาป่าชมมาช่วยกับกามือวิเลยลาชาอายุปีขาวีนาเลมาอาปีกากือตาวีแต่ก็นุ่งละโคอยู่ให้อยากขยันหนอทักกาจลาตุวีแต่ก็นุ่งละโคชิดจั่วขี้นาเลมาอาปีกากือตาวีมาฮีชิเลยงาฮือแม่มีแม่กูวีชิดิคือกูฮัลลาโกะคีลิชาสวาจัมมีวิลาหูยากาคือตาวีแต่กะโนกะคอยู่กามือโคกาปาชิดิคือแรงหูสวาจาปาแก่ขะวิลาหูยาอยู่โอ้โหสิ่งนั้นเนี่
1: 자체내체지체비리메카소뉴바뉴지체비리소메이마지아치리코차코도아지체레내치고안아파팅아소치디자치고주아레츠푸키카아초아테아
2: 키데테키넌도이에츠푸에키카초냐에아도메코哈喽耶哈